0: ินยังบ่อู้บ่ใจพ่อง
1: บ่จ้างอู้หยังจะอู้หยังไปก็กลัวบ่ถูกใจเปิ้น
0: เออใครอู้หยังก็อู้มาเถอะป้าถึงบ่ถือ
1: คนนั้นลูกสาวป้าใส่กะ
0: แม่แล้วเนาะงามก่
1: องามกะมันมีต้องกับผมลูก
0: พ่อป้านั้นปากบ่ดีบ่นี
1: ่แต่กะป้าใส่ก็มีต้องกับผมลูก
0: พ่อขี้มาชอบประมาทขายหน้าขายตาส่องหน้าคนหลายจะอีไปอู้กันบ้านแกเนอะ

0: ยูกาไปมีอย่างนั้นมาฮะ
1: มาเดี๋ยวนี้ป้าถึงมายอมเด้อมาป้อนตายนานมุนไม่มาว่าชบประมาขายหน้าขายตาป้า
0: ไปขายหน้าขายตากันยังได้ทําหมอกฮะ
1: มันมาว่าฮือป้ากับอีลาคําปันลูกสาวป้ามีต้องกับมันป้าถึงมายอมป้าขอกะล้างหน้าล้างตาสัก 5,000 เด้อป้า
0: วะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมันมีแต่กรรมนั้นฮะมึงไปว่าอย่างอย่างอัน
2: มีแต่กะป้าหลวงก็มีต้องกับผมลูก
0: โอ้ยังมาอู้อย่างอีเนอะพ้นมาเต็มบาทกะบ่ะหืม
2: ใจนะที่เฮาว่าล่าคำปันกับป้าใสมีต้องกับผมเนี่ยอันนี้อันยังอ๋อ
0: ขี้ปุ๋มกะ
2: แล้วคนไทยเป็นว่าอย่าง
0: ท้อง
2: ล่านบนนี่เหรอ
0: โอ้โหอันนี้ก็หัวกูกะบ่ะ
2: ไม่ใช่นะที่เส้นดำๆเนี่ย
0: ผม
2: กระทู้กันเหรอล่าคำปันกับป้าใสกับป้าหลวงมีต้องกับผมอ่ะ
1: โอ้ยบ้านาบ้าพี่ไ

0: วอีผันกินเหล้ากับอีปอหน่อย
1: กินเถอะปอเขากินเหล้าแล้วมันจังเพอะนะ
0: บ่าเป็นหยังกินบ้านเฮานี่เพอะก็เพอะบ้านเฮานี่กินแก้เจ็บหลังเจ็บเอวเหี่ยหน่อย
1: หากินละตาคิงแถม
0: บอกหัวอีผันเล่าก็หากินตกต้องนี่เพอะล่ะอู้อย่างอี้จะได้ฟันกันขำขันโตกลุนี่

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่อายวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอหลายๆฝ่ายได้นำเอาข้าวสารมาแจกคือพ่อแม่พี่น้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนคือกับครอบครัวที่ประสบกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมต่อไปนี้เป็นรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกข้าวสารวันนี้เชิญมารับได้เลยครับนายสมปันเกยนายทาแก้วเหล่านายเมืองกอกจอกนางปุ๊ดคิโอเอาเลี้ยงแถวเข้ามารับทีละคนเด้อครับ
1: ใครได้แล้วก็ออกไปก่อนเนี่ยอันนั่นมึงอย่างได้น้อยเดียวอีกกูอยู่หลายแต่ได้นักหน่อยจ้ะอันนี้ของผมบอกครับ
0: อันนี้แม่นละ
1: ก็การเอากระชอกมาถึงสองแกนก็เดี๋ยวว่าได้นักได้หลายเป็นว่าแจกคนไหนชองเลียดอ๋อไอ้กุ้มอ้อยไก่แต่กันเนี
0: ่ยแล้วครอบครัวของลุงอ่ะมันมีอยู่ด้วยกันกี่คนล่ะครับ
1: โอ้ยถึงวันนี้อยู่ด้วยกัน8คนมันทั้งแถมอึ่งปึ๋งมันผูกมันหื้อจะโชดมาแถมคนนะถ้าจะรวมถึงเป็ดไก่หมูหมาอัญญามูนั่นกับชาวป่ายผู้นอ
0: เอาอย่างอีกก่อนแล้วกันครับผมขอฮื้อลุงเมืองน่ะเอาตี้อยู่ฮื้อผมแล้วผมจะฮื้อเจ้าหน้าตี้ส่งมาฮื้อแถม
1: โอ้น้ำท่วมจนบ่มีอย่างเหลือนี่ล่ะป้องเปิ้นว่าผีข่ำบนโขนข่ำลุ่มจับบางวันเข้าบ่มีกินจะมาเอาตี้อยู่ลุงไปแถมโอ้บ่าวอ่ะอีลำเหลือเข้าถังลิตรเนี่ยบ่าวเบ้ออ่ะปิ๊กๆๆป่ะหมูเฮาปิ๊กบ่าวละ

0: ป็นยังไงบ้างครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาหลังจากที่น้ำท่วมเนื่องจากพายุแฮร์รี่มันเข้ามาในเมืองไทยก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเรานั้นขาดอาหารการกินกันไปซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกแจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
1: เออป้าว่าแจกกะข้าวเปาะอันฉับยับฝานอยู่ขั้นใหญ่เนี่ยป้าก็ตกแต่ว่าไปฉองคลองกว่าถิ่นเปาะก่ายเหรอ
0: โอ้ยมันคืออย่างนี้นะครับข้าวปลาอาหารที่ผมว่าเมื่อตะกี้น่ะมันหมายถึงอาหารแห้งพวกอาหารกระป๋องนะครับ
2: อันสวัสดีครับคือว่าอันที่ว่าอาหารกระป๋องจะกี้นั่นแน่อันลุงก็ใครหู้ว่ามันเป็นอันหยังกระป๋องนี
0: ่อ๋อมันก็มีพวกปลากระป๋องมีผักดองกระป๋องนะครับ
2: เออนั่นเถอะเออลุงก็นึกว่าเบียร์คานชาเบอร์กระป๋องจะได้เอาแก้ช่วงปากชะนอ
0: ยโอ้ยไม่มีหรอกลุง

0: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจามเภอแม่สวยวันนี้ผมได้มาสำรวจความเสียหายจากภัยน้ำท่วมภัยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าเสียหายยังไงนำมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางการเงิน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: จะมาแจ้งความเสียหายเข้าปลูกไว้กลางต้นน้ำปัดเสียหายหมดหมูแถมช่องตัวไก่ชิบปลายไหลปะตกปะเทียงเอ็นดูหูเลื่อนหูใหญ่เจียงคำเนี่ยคนดีแต่แท้ไหลน้ำตายไปเหี้ยใครช่วยมาได้สักคนแล้วอันที่ใครให้ไหลนะมะเค็ดมันบ่ไหลนะเฮา
0: อย่างลุงที่ใครให้มันไหลอ่ะ
2: ก็อย่าเท่านะกะโอ้ยพร้อมติดชะลีแต่แป๊บอู้นี่เสียงดังอย่างฟ้าผ่า
3: ฮ่าอู้เท่าไปมาถึงวันนี้นะสู้นะแจ้งให้ข้าไหลตวยน้ำกะไทยอยู่ตั้งนู่นกูนขอมาเฟือกูไปตบปากกูเท่านี้สักตำแล้วแม่เท่าเจ้าตุ่นสาบไหม

0: น้องน้องให้ขอซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาแล้วเจ้า
0: ก็ฮั่นเหรอน้อง
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายแล้วเจ้า
0: โหก็อะหยังเนาะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยหมอยบ่ต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงเลิฟโปวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: กินข้าว
1: เออครับร้อยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอาผู้จีนโต๊ะเฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวหนอก
0: ถ้าจะลาบจีนก้าตะกี้เอาหันใจมูลมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: อ่ะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกี่ข้าวเรือยังลูกพักกับมามีด้วยก้าแ
0: กเฮ้ยพ่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินจีนลาบนี่บ่เป็นยังทายาพ่องเตอร์พ
1: ่อไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: โอ้ป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวัดขวัดอ่ะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวาไปอ่ะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกวยมีแต่พี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพริกนุ่มบักเขือเนี่ยป้าขอหน่อยเดียวบัดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพริกนุ่มบักเขือกันนี่อย่างอี้นะไปอู้กันบ้านแก่พุ่นเนอะป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบัดได้กินข้าวงายแถมเหล้าย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ย

0: ไหวแล้วเน้อมาเล่าโหขึ้นกองหล่องกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: ชูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนาะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนาะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเคือกนี่แล้วบักหันกัน

0: องโสมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออขาเถยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเน้อฟังกำทำกินพริกดำกับข้าวฟังกำขีดเหล้าต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนื้อ
0: เออตัวบ่ฮู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนื้อไอ้เนื้อ

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาให้จัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: ันหูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มที่ตามสบายหมู่เฮา
1: อ่า
2: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
0: อีกน้อยอีกน้อย
1: ร้องให้ได
0: ้เบาๆมันเยอะน้ำเร็ว
1: เงิน
0: ไปเดียวนี้บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
1: ได้เงิน
0: จะไปปากผมโมเฮาห้องบ้านเฮาเฮาไม่ได้ไปห้องบ้านผมโมรู
1: ้รู้จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับก็ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียว

0: เจ้าขอยืมสตางค์ลุงโม่สัก500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: เฮาเอาไปซื้อเหล้าฉลองมันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใช่เรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดกันซ้ําแล้วนะฉลองมันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเป็นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: โรคเอสภัยร้ายน้องอ้ายล้มตายสินข้อ3นายบ่ฮักษาเจ้าสินข้อมุสาแถมนายหนุ่มเฒ่าบ่จุหลอกเอาหลายกดเอาดีอู้สอนสุนทรพจน์หื้อลูกหลานไล่ตุยหอยสินข้อ5นั้นเฮาตั้นโหนถอยบ่เข้าหาหอยสุรายาเล่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหันโทษเอากว่านักยิ่งปัจจุบันเฮาตั้นที่ฮักข่าวนักยาบ้ายาเมาข่าวฆ่ากันนั่นตึงวันเฮาเขาถูกจับยับเอาติดคุกบ่น้อยโทษมันมีหลายติดสายยายซอยสุราเมลัยออกฤทธิ์มีคนนักหลายล้มตายญาติมิตรสติบ่ตั้งยามเมาหลายคนยศยันสูงขั้นหมู่เขายามเล่าตือเมาเหมือนเอาคนบ้านะคนมียศมีเกียรติก็จัดนักครับเป็นใหญ่เป็นโตเวลาเมาแล้วปะทุ่มเหมือนกับคนบ้าหลายคนนั้นลูกหลานหู้หันลุงป้าเมาเหล้าเมายาอย่างเพ้อเตียวผมเป็นบ่วงเป็นบาดอู้หน้าลืมหลังทำหยังก็เลอะเทอะเสียดายคนหันเนอหน่ายอู้ซ้ำกอกอยู่หันนะช่วยกันเนื้อญาติมิตรอ่านคิดไปไก่เหล้ายาเมลัยพ่อนไม้กันพ่องเจ้าพ่อนไม้กันพ่องเจ้ายิ่งปล่อยเหล้าเสรีในการต้มเหล้าก็ยิ่งมอมเมาเพิ่มนักพิจารณาครับอนาคตการลูกหลานที่ฮักชอบมักหุมเหล้าเมายาทรัพย์สมบัตินั้นเฮาตั้นเมาหาลูกหลานติดยาเฮฮาเบียเหล้าท่านมีทรัพย์สินที่ดินของเข้าลูกหลานก็ค้ำเอาซะเลี้ยเสี่ยงซ้ำนั่นก็ยกเอาสินธรรมมานำบอกย้ำทำค้ำจุนโลกเนื้อเฮาขาดสินธรรมแล้วพี่แก้วน้องเขามีเงินก็เอาสุขใจขึ้นมาได้มีเงินก็เอาสุขใจบ่ก็บ่ได้เอาแบบพอเพียงเนอตั้นที่ไว้ในหลวงห่วงใยสั่งไว้ยังมีแถมหลายเรื่องหลายอ่านใจบนนี้ปอใดปอดีขอลาทีสวัสดีเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนนายเฮ้ยไปไอ้หงคำกองอลินบ้านน้อยใจมงคลอำเภอผ่านจังหวัดเชียงรายก็เสนอข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องต้มเหล้าเสรีจะทำให้ลูกหลานเฮามอมเมามัวเมากันนักเกินกว่านี้นะครับแต่ประเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็ยังอนุญาตให้ทำวายกันได้แล้วครับกลุ่มแม่บ้านหลายตี้หลายแห่งบอกว่าเชียงใหม่ลำปูนลำปางแปร่น่านเชียงไฮทำวายกันขายครับมันเบาๆหน่อยถ้าแปลงเหล้าได้ดิโอ้ตายเด้อเหล้าเสรีนะเฮ้อตู้เจ้าก็อย่าออกมาต่อต้านกันนักทีเดียวเหรอเหล้ามันเป็นต้นเหตุแห่งการทำลายสินทรัพย์สินเสียหายทำลายอะไรอย่างหลายๆอย่างฉะนั้นการเหล้าเสรีกฎหมายคงจะบ่ออกมาใจแน่ครับแต่เปื้อนยังผ่อนปลนขึ้นมาทำวายกับเมาน้อยๆได้อยู่นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่หักกับตัวผมเองก็เป็นห่วงท่านนะครับท่านมีข้อคิดเห็นอย่างใดในเรื่องใดก็ตามในเรื่องสุขภาพชีวิตสุขภาพจิตเขียนเป็นข่าวห้ำข่าวซอส่งถึงผมอำนวยกลำพัดบ้านเลขที่110/114ถนนกองทรายตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50,000 ครับแผ่วแล้วครับสำหรับวันนี้จะเป็นได้จากลาเจ้าปี่ในน้องผู้ปิ่นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนก่อนจากกันกรรมบักเก่าเป็นคติสอนใจจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10วันนี้หลงเหยหลงตางป่าไม้แหนมหลงได้สาวันยังกลับปอกปิ๊กคืนได้หนหลังลงใจลงกำลงคืนบ่ได้ลงอกใจลงคอหลงไส้ลงจักคืนไปยากลำพิจารณานะครับวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

คณะดาวรุ่งเชียงใหม่ขอเสนอซอพื้นบ้านล้านนาเรื่องอาชีพสมัยใหม่ซอโดยแม่ครูแสงเอ้ยสุริยมนพ่อครูขวัญดาเชียงตาควบคุมโดยวิทวัฒนโนบังรอนต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังได้ณโอกาสบัดนี้

บ่ฮู้จักคิงจะโอ้ความจริงมาแข่งกับพลจันทร์ผู้ใหญ่คิงจะไปมาสลิปหัวใบไผ่ตึงบ่เอาตัวมาเฮ้ยจะเลือกสูง

ใจวุ้ยๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วนะพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังดังฟังเนื้อกู่เฝ้ากะเมืองหมู่เฮาหมวนลำฟังพี่ไข่จ๋าบ่มีคุณจ้ำต่างไม่เอาเยี่ยมกันตัวเองทรงใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอู้ตัวเล่นตัวจนลืมแก่เท่าข้าวสารมวนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้าก็หมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริกห้าโอ้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังหาความสำราญกันได้แล้วเจ้ากันได้แล้วเจ้า

พี่น้องหมู่บ้านเฮาที่ฮักครับประเดี๋ยวนี้เดือนนี้เป็งก็จะเข้ามาวันพุ่งนี้วันนี้วันนี้วันดาวันพุ่งก็ไปวัดไปวาเป็นเดือนเป็งวันฮือเป็นวันแห่งแห่งค่ํานะครับฉะนั้นบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางแห่งท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนนี้ฝรั่งมั่งค่าหลายสิบประเทศทั่วโลกเฮาก็ได้หลั่งไหลกันมาพอกระทงงานประเพณียี่เป็งบ้านเฮาฉะนั้นก็ขอพี่น้องหมู่บ้านเฮาน่ะช่วยเอาหน้าเอาตากันไว้เน้อยิ้มเหี้ยก่อนแต่งตัวปื้นเมืองอู้จ๋ากำเมืองคือมันม่วนมันงานเป็นเสน่ห์แก่คนเมืองเหนือเฮานะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วครับเรื่องแต่งข้าวห้ามเรื่องเสน่ห์เมืองเหนือ

ความตำวอนสูนทรข้าวจ้อยริร่ำถ้อยต่างซอยบุผามาถึงพี่น้องทั่วท้องรัฐาเขตบ้านล้านนาสุดตาใหญ่กว้างบทนี้ขอจากรรมมาเอ่ยอ้างเสน่ห์เมืองงามเด้อพี่น้องเมืองเหนือเฮาอาอาวเปื่อนป้องเปื่อนห้องว่าอันเมืองงามเมืองงามผู้คนก็เรียบร้อยกล่าวถ้อยจาถามเมืองสาวงามลือนามทั่วดาวมีคนนักหลายหลั่งไหลมาเข้ามาแอวมาเมาเจ้าน้องมีดอกไม้งามทั่วคามเตะต้องทุกหนแห่งห้องลานนาไผไผก็ฮู้กำอู้ภาษาห้างสาวลานนาอู้จ๋าข้าเจ้าข้าเจ้าภาษาลานนามันมีมาแต่เงาปุ่นเสเลเมาเจ็ดล้ำเปิดมาเอวเฮือนขอเจิญกินน้ำม่วนล้ำต่อผู้มาเยือนกินน้ำกินนอนก่อนไว้ขึ้นมาแล้วเจ้าเฮียอู้จ๋าก็เรียบร้อยก่อยกล่าวถ้อยบอกเกินไผได้มาเยือนพอลืมปิกบั่งมีกิริยาวาจาปากต้านโอ้เนี่ยมันหมุนหมุนงานงานทั้งนั้นนะครับพอไหนก็ดูงามอ่อนช้อยความเอื้ออารีใจดีบ่น้อยเป็นที่กล่าวถ้อยจ่าเติงปิกบ้านไปแล้วผลยังคือถึงยังอู้จ่าเติงเมืองเหนือเฮาเจ้าอันเนี้ยความดีความงามลูกหลานต่างเต้าเป็นเสน่ห์เอาจ่วยจับเปิดมาบ้านเฮามาเมามาฮักก็เป็นที่น่ายินดีความดีอันเนี้ยอย่าฮื้อจางหนีซื่อใสใจดีหมู่นี้แหละเจ้าใจงามอย่างเดียวเนอนายลูกเต้าสำคัญใจดีเนอพี่น้องเนี่ยต้องใจดีตัวไปใจงามอย่างเดียวบริสุทธิ์ใจจริงใจไขว้พร้อมมันเป็นหากเงาสำคัญความดีหมู่นี้เฮามีเปิ้นหันควรรักษามันฮื้อดีนะลูกเต้าแขกมาแอวหาอาวอาเป็นเจ้าเปิ้นสบายเอาหมวนล่ำฮื้อเปิ้นสุขใจเย็นไปดังน้ำติดชโรมอันใจคนม่วนใจไปพร้อมทุกห้องแห่งหนม่วนใจเป็นคนต่างเมืองต่างบ้านเสน่ห์เมืองเหนือจดเจือทุกด้านบ้านนอกในเวียงหมวนนักดีด้วยน้ำใจสดใสด้วยฮักมากนักพร้อมด้วยดีงามมารยาทเรียบร้อยกล่าวถ้อยจาถามธรรมชาติงามพร้อมกันไปด้วยข้าวสารก็ขาวห้างสาวหน้าสวยน้ำใจก็โรยยิ่งล้ำมีประเวณีงามดีช่วยกับม่วนล้ำเมืองบ้านลานนาความดีหมู่เนี้ยควรดีรักษาเปิ้นอู้อวดกันมาจากคนเมืองใต้หมู่เปิ้นมาเยือนต่างเมืองไกลๆเปิ้นเล่าลือไปไขว้ทิศพี่น้องบ้านเฮาอาเอาอยากมีภูมิใจที่ได้มีดีความดีอันเนี้ยมันคือศักดิ์ศรีเฮามีของดีคือเปิ้นอวดอ้างหมู่เฮาสมควรชวนกันแต่งห่างรักษาความดีนี้ไว้เมืองเหนือเฮานี้ของดีไว้ใจลูกหลานจะได้ตวยหอยห้ามมาต่อนักได้จักมาฝอยวังหันหอบหอยดีต่อไปหน้าบนนี้ขอลาอาวอาณาป้าพอดีเวลาผ่อนพักขอจันทั้งหลายอันปิติหักมากนักในโจกใจมีความสุขีมีกับท่านเจ้าเต้านี้สู่กันฟังก่อนแลนายเฮ้ยมันม่วนอย่างอีคำเมืองเหนือเฮานี่นะพื้นเมืองเฮาเนี่ยช่วยกันรักษาคุณงามความดีคุณวาจาตโนโคนังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้เป็นไหวอีกกรรมพระพุทธวันนะครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับเดือนยี่เปงวัน
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: เกิดมาจัดนี้ไอ้สมตึงมาฮักไผ่ไอ้สมฮักกับบ่ผันคนเดียวต่ออัน
1: บ่ผันก็มันกันนะจะขอฮักไอ้สมคนเดียวตึงบ่นอกอกนอกใจไอ
0: ้เอาละบ่ผันไอ้จะพลิกกันเน้อดึกละวันพุธไอ้จะไปทำงานเจ้าอยู่
1: โชคดีนะไอ้ฝันดีนะเจ้า
0: เช่นกัน

0: วันนี้ยังพี่ค่ำ
1: วันนี้ไอ้เลยทำงานต่อถึงชั่วโมงเพราะว่าตังงานเปิ้นเฮง
0: ไอ้ไปอาบน้ำเหี่ยบรรยากาศมาฮ้อนผ้าเช็ดตัวไม่ในห้องน้ำมันเนอะน้องจะไปได้ขันเข้ากัน
1: อันไก่ย่างไอ้ซื้อมามีเตียนสานาโรทันเนอะ
0: เจ้าอาบน้ำแล้วลงมากินเนอะไอ้

0: นี่ของไอ้มาก่อน
1: ครับครับอันนี้ของไอ้สมอันนี้ของผมนะไอ้สมเรื่องเล่าเลยนะเบาๆน้อยมีไอ้สมมาเจ๊เหมือนเปื้อนเหมือนต้านเนอะ
2: เฮ้ย
3: โอ้มะเนาะแรงมาสูงหัวกันกินเหล้าสู่ทำงานเงินเดือนกี่หมื่นฮะตาจะเสื้อข้าวสารมาเล้งนี่ก็บ่มีเนอะลูกก็ให้ของกินข้าวเล้งอย่างก็บ่มีตาบอดมาหันจ้ะ
0: ปิ๊กก่อนปิ๊กก่อนก็เดี๋ยวไอ้จะปิ๊กจะไปมาย่อยนะ
3: ฮะจะปิ๊กก็ว่าบ่ปิ๊กถ้าบ่ปิ๊กจะโดนหยาดหน้าเหมือนตะวาเด
1: ้อไอ้โซ่เฮ้ยผมว่าปิ๊กเด้อแผลเก่ายังมาตันหายแผลใหม่จะตวยบ้านเหรอบ่ฮะหน้ามีก็หวยหยาดเออเป็นดีอินดูล้ำหน่อยสมเด้อกำแตกกำ

0: นอนนอกไปเมน
1: เมนเนี่ย
0: เมนเนี่ยกับเมนชี้หาเล่าไงกะ
1: เมนกันยังมาหน้านอกสุดเ
0: ด
1: ีย
0: วกินเหล้าอย่างตึงวันมันยังมาตายลงดำลงแดงตายเป็นโรคตับแข็งเนี่ยตายวันใดก็จะฟังจิ๊กเจ็ดท่วมเพื่อมันได้เกิดได้งอกแถมซ้ำเหรอ
1: โอ้กินนี่ก็เอาสตางค์พ่อเมียมาซื้อกินลูก
0: ฮะอู้อย่างร้านถึงพ่อเมียแม่เมีย
1: นะจะเอาไงอ่ะ
0: มึงเอาไหนเอาไหน
1: หยุดยังตีกันในนี่สุดจะพุทธแน่จริงตีกันนอก
0: อ่ะยังร้าน

0: งเจ้ามาบาดทะคืดอย่างนั้นเด้อเอาหัวจู้กุ้งไก่อยู่ฮั่นเด้อเปิดไปทำงานกะแย่ๆบ่ไปตายครับไปฮั่นเด้อเอากุ้งควบหัวฆาตกรรมดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินของงานบัดลำเด้อ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูแกนโคกแก่โคก3ห้ามสูเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าโพยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดนี้
1: โบ

0: แต่ดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั้นตาย้อยปิกซิกเสียงปันอะไรหา
1: เชิงแปดปันป่ายบัตรเชียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาหนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสียงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตะกะก้อนสูงเหมือนธนาอู้นักข้าเคยปาดคอ
1: ปาดคอไก่ค่ะ
0: คอคน

0: ายถั่วเหลืองแปดป้านไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมาเน่าไปแก้ตัวทำกรรมเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันหักไก่ว่าหักเมียถ้าหักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าหักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

0: อนให้ข้ากันเป็นลายจั่วมงป่อข้าคมขืนลูกลูกข้าป่อข้าแม่คนบัดเดียวไก่สินไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้น้อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่อ่ะ
0: ซื้อน้ำมันพืชบ้านปิ่นไหลให้อีแม่สักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
1: พ่อไปให้แม่
0: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บาทเนี่ยไปไปกำเดียว
1: พ่อกลัวผีนะคนฆ่ากันตายปักตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยยังวะ
1: กลัวไอ้แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายะ

0: ป้าหืมละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมาค่ำเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้พี่ตักผีตอมันก้า
0: โอ้อย่างอี้ก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงปอบ่แปฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็ผีมันให้ยากินนะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกำนี้ได้ตะ
1: ยังได
0: ้ดักปิ้ง
1: มันยังดักปิ้ง
0: โหก็ผีมันก็ตายไปได้กะกำนี้มันถึงบ่ลอกแหมซ้ำอ่ะ
1: เออแกไม่ได้ตายสองเตื้อกำลังมาได้ยินเบื่อผี

0: ะยักมักของเขาผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบอกเล่นนะ
1: มาแท้กัน
0: แท้นะ
1: มาเชื่อ
0: มาเชื่ออีงานเขาพนันก็ได้เอา
1: ว่าแล้ว

0: มู่เฮาจะมาร้องทุกเรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบ้าปอนายรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังยังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ้อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบส้วมก็รถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงห์แบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงสาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเป็นเรื่องอะอย่างลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปิ้นได้อย่างใด
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถฉีบหล่อปุ่นนะมึง
0: โอ้เนาะเปิ้นยับได้เปิ้นก็เผากะลุง
1: เผาเผาเผาเด็กๆจนแต่บดาเมายาบ้าเป็นเดือนน้ำเหมืองแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบะย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอย่างหม้อลุงสิง
1: โอ้ยกะฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็บ่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอย่างกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็บ่เผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบ่ตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบ่ได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีกะ
1: ก็จะไปเยี่ยเนอเกิดอัปขว่างในทะเลนี่นะขยันมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำเลยน่ะ
0: อ่านให้หมอ
1: โอ้
0: โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: น้องกำแพงกี่เขาแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงป้อยหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตู่เจ้าท่านว่าอันพ่อจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตั้งวัดหมอหนึ่งโอ้ตั้งแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เปิ้นท่าจะเกี่ยวคนเดียวเปิ้นท่าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมารับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลาอีกแล้วหมอหนึ่งโอ้ล้วงไส้หมอหนึ่งไปล้วงซอด

0: อู้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอาย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกขมักกัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณนะเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคล2ท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: กับคุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกให้เพิ่นตัดเพิ่นก็บ่ยอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ก็จะอู้กันตามกฎหมายก็เจ้าบ่ผิดแม่นก็เจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ําเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นก็เจ้า
0: ใช่แล้วคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ํามันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทําไอ้หยังบ่ผิดแม่ก็คุณโสดอยู่
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทําไอ้หยังไปผมบ่ผิดแม่นก็คุณโสดอยู่
0: อื้อหือ
1: บ้าอุบา

0: ลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับไม่ติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: อ๋อยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

อนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอาลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก้านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนปอหินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โอ้ลุงโมมาดูดูเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: บ่มีล่ะเล่าบ่พอไปเอามาแถมมันถูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยให้ย่างกินเต็มตี้ตามสบายหมู่เฮา
1: ฮีขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
2: อีกน้อยอีกน้อย
3: ร้องไม่ได
2: ้เบาๆมันดึกดำแล้ว
3: เงิน
2: ไปเดียวที่บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
3: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
2: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก

0: จ้าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500หรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างสตางค์500
0: เจ้าไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไหน
0: เฮาไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปหยังล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดแถมซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกำบอลานเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ตกลงไหมครับแม่เลี้ยง 500,000 บาทตามที่ผมเสนอ
1: เอางี้แม่เลี้ยงขอ 300,000 ก็แล้วกัน
0: คิดดูดีๆนะครับแม่เลี้ยงถ้าแฟนแม่เลี้ยงตายมรดกกี่ล้านที่แม่เลี้ยงจะได
1: ้เอาเถอะนะนึกว่าช่วยแม่เลี้ยงก็แล้วกันตกลงนะ
0: ก็ได้ครับแม่เลี้ยงแต่แม่เลี้ยงต้องจ่ายหมดนะครับ
1: แม่เลี้ยงจ่ายไป 200,000 ก่อนเหลือแถม 100,000 ถ้างานเสร็จรับได้ทันที
0: จะให้ผมเชื่อใจแม่เลี้ยงได้ขนาดไหนเอางี้ก็แล้วกันผมขอแม่เลี้ยงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ผมจะได้มีความมั่นใจว่าแม่เลี้ยงจะไม่เบี้ยวผมแน่นอน
1: คุณก็อู้เป็นเล่นไปได้มันก็เป็นหลักฐานมัดตัวเองน่ะกะ
0: อ้าวมัดตัวแม่เลี้ยงก็มัดตัวผมนั่นแหละเอางี้พองานเสร็จฉีกทิ้งทันทีผมก็ไม่เอาเป็นหลักฐานมัดตัวผมหรอกตกลงไหม
1: ตกลงอย่าให้เรื่องเกี่ยวโยงถึงแม่เลี้ยงนะ
0: หายห่วงครับแม่เลี้ยง
1: สมบัติมหาศาลก็นี่จะเป็นของไผ

0: สวัสดีครับคุณอินทร
1: ครับสวัสดีครับมีอย่างครับ
0: ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกคุณถือว่าเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็ว่าได้คุณรู้ตัวไหมเมียคุณจ้างผมมาฆ่าคุณเขาคิดว่าผมเนี่ยเป็นมือปืนแต่ความจริงแล้วผมเป็นตำรวจถ้าคุณไม่เชื่อดูบัตรผมก็ได
1: ้คุณเอาอย่างมาอู้เมียผมเนี่ยฮักผมอย่างที่สุดเป็นไปมาได้ครับเป็นไปมาได
0: ้เอางี้2ปีที่ผ่านมาคุณเคยถูกลอบยิงไหม
1: ครับครับเคยมีครับเอ๊ะคุณรู้ได้จะได้อะ
0: นั่นแหละเมียคุณจ้างคนร้ายมายิงคุณแต่ไม่สำเร็จขอให้คุณเชื่อผมแล้วทางตำรวจจะได้วางแผนเพื่อช่วยเหลือคุณตกลงไหม
1: ตกลงครับเพื่อว่าผมจะได้รู้ว่าเมียผมเป็นคนอย่างไรครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอิทธรที่ให้ความร่วมมือ

0: ฉัน
1: นนไงแม่เลี้ยง
0: ทองคุณอินทร์หัวสดที่ฮักที่แสนดีมันเป็นภัยใจจืดใจดำคุณตำรวจคุณต้องเงียบมันมาให้ได
1: ้ใจเย็นๆครับแม่เลี้ยงผู้ร้ายที่ฆ่าผัวแม่เลี้ยงเนี่ยโดนจับแน่นอน
0: ฮะมันมีที่ไหน
1: ก็อยู่แถวๆนี้แหละ
0: อันจับมันเลย
1: ตกลงจับเลยนะเอาจ้าจัดการ
2: มานี่แม่นางูเห่า
0: เฮ้อจะเงียบคนร้ายเอากุญแจมาใส่มือฉันยังยัง
1: ครับขอแจ้งข้อหาคุณจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนครับ
0: คุณเอาลักฐานอะไรอย่างมาป้าปั๊มฉันฉันจะฟ้องกลับจะเอาเด้งทั้งโรงพักไปเลย
1: อ๋อคุณต้องการหลักฐานใช่ไหมครับขอเชิญผู้หมวดสลัมครับเชิญครับ
0: เพราะไอ้มือปืนมันเป็นตำรวจ
3: ผมเป็นตำรวจที่วางแผนจับคุณคุณจำสัญญานี้ได้ไหมคุณจ่ายมาก่อน 200,000 ถ้างานสำเร็จแล้วคุณจะจ่ายอีก 100,000 นี่ลายมือคุณอยู่นี
0: ่ใช่ฉันยอมรับว่าฉันจ้างฆ่าผัวฉันถึงแม้คุณเป็นตำรวจคุณฆ่าคนตายคุณก็ต้องติดคุกเหมือนกัน
3: แล้วผมได้ฆ่าผัวคุณไหมอ้าวคุณอินทร์ลุกขึ้นมาได
0: ้เฮ้อคุณอินทร์คุณยังมาตายเต้อกะ
2: คนอย่างฉันเนี่ยมันตายยากทุกวันเนี่ยเป็นว่าฉันอยู่กับงูเห่านอนกับงูเห่าขอบคุณครับท่านผู้หมวดจับไปเลยครับ

0: บัดถ้ามาว่าสวยว่าเสยอะหยังสักอย่างอะขนาดข้าเจ้าจะไปเข้าห้องน้ำเอาสตางค์ให้มันน่ะมันยังมายอมเอาคูปองฮื้ออันนี้ก็สวยสวยห้องน้ำ
1: มันมีที่ไหนพ่อพี
0: ่มันมีกูที่ที่นี่ก็มีนี
1: ่แท้กะสวยห้องน้ำเลยนะเอ้ยหากินกับของเน่าของเหม็นแอ

0: จอดขอดูใบขับขี่หน่อยแล้วครับ
1: มีครับนี่ครับ
0: โอ้หน้าบักไข่เหมือนตัวใดเนาะภาษีต่อหรือยังพรบขาดก่อนเนี่ย
1: บักขาดครับเรียบร้อยหมดกู้อย่างครับมั่วกันนอกผมก็ใส่ครับผมไปได้ระบอครับ
0: ยังไปบ่ได้เตื้อจ่ายค่าปรับมา400ก่อน
1: ข้อหาอย่างครับผมมีครบกู้อย่างเลยครับ
0: ข้อหาป้ายทะเบียนหัวเลข2มันหายเนี่ยบ่หันกะ
1: ปาดเท่า
2: ปู่จ๋าเจ้าพี่จ๋าเนี่ยคนเนี่ยเป็นตำรวจปลอมสอกเนี่ยพลไปเลยข้าเจ้าก็โดนมาแล้วเจ้า
3: เอ้าเพราะฉะนั้นไปโรงพักเลยข้อหาปลอมเป็นตำรวจรีดไถรับซวย
0: โหจ้าผมมาได้ครับผมยับเขาได้เขาแล้วผมยังจ่ายฮื้อจ่าเลยอ่ะ
3: เออทีซ้ำดีเพิ่มแถมข้อหาหนึ่งติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำฮื้อตำรวจดีๆเปิ้นเสื่อมเสียหมดไปขังลืม
0: โหจ้าผมมาได้นะครับ
3: ขังลืม
0: ฮื้อจ่าละจ้ายับผมมาได้นะครับโอ้ผมมาแล้วผมก็ฮื้อเหรอ

0: สวัสดีเจ้าอาจารย
1: ์สวัสดีครับปลาลูกมาสมัครเรียนกันครับ
0: เจ้าสวัสดีอาจารย์เฮียลูก
2: สวัสดีเจ้า
1: ลูกคุณเฮียนเกรดดีกว่าครับ
0: 3ปลายเจ้าอาจารย
1: ์ดีพอดีโต๊ะโรงเรียนเฮาก็บ่ปอคุณจะต้องซื้อโต๊ะใหม่ห้องน้ำมันก็บ่ปอคุณจะต้องบริจาค 20,000 ค่าบำรุงสโมสร 8,000 ค่าสมาคมผู้ปกครองและก็ก้า
0: ปอปอปอไหนว่าเฮียนฟรีจะบ่เสียค่าเทอมอย่างใดล่ะเจ้าอาจารย
1: ์เอาก็บ่เสียนี่เป็นค่าบำรุงคุณบ่เข้าใจ
0: เข้าใจเจ้าเข้าใจที่สุดไปลูกบ่เฮียนโฮเฮียนในเวียงแล้ว
2: ลูกจะเฮียนในเวียงลูกอยากมีโทรศัพท์มือถือ
0: บ่เฮียนบ่เฮียนไปโฮเฮียนนานาชาติบ้านเฮาปูนดีกว่าน้อย
1: บ้านคุณมีโฮเฮียนนานาชาติกะ
0: มีกะเจ้าชาติอะหยังเขมรพม่าไต้ใหญ่แมวกะเลี้ยงมูเซอร์จบมาอีแม่จะส่งมือไปเป็นล่ำรัฐมนตรี

0: ฮื้อยะเกิดได้เป็นปดใจแต่แต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนปดใจอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมู
1: อ่ะตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเม่นซักเม่นสีจะไปมาปรามาดกันแน่นะแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพ
0: ชรอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนฮับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: เรื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปู้นล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรุดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอคืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับมันนี่ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจจะ

0: ายกูถึงมาหากินและเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเซ็ตแจ๊กูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดเจ็บบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่
1: ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามมาตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูพิษอย่าจะบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพิ่นว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอากะสดเสยกะลิบกะแป้งกูซื้อมันหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมู่มีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้หลักผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: หยุดหยุดใบขับขี่มีไหม
1: บะหมี่ครับ
2: อ้าวแล้วขี่มาได้ยังไงเนี่ย
0: แล้วทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก
3: โอ้ไอ้ผมหวัดผู้กองครับตอนแรกก็มีเหมือนกันครับผมหันไปว่าจับหมวกกันน็อกผมกลัวเปิ้นยับผมเลยเอาฝากไว้ที่พัมน้ำมันปุ่นนะครับ
2: อ้าวลุงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดอย่างเงี้ยแก้ตัวชัดๆนะเนี่ย
3: เอาขอจูมาเถอะครับคุณจำหนวดอันเรื่องใบขับขี่เนี่ยเอาบัตรผู้ถุงอายุแตนได้ก็ครับ
2: งั้นผมเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็แล้วกันต่อไปขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกและมีใบอนุญาตขับขี่พร้อมเสียภาษีและพ.ร.บ.ให้ถูกต้องเข้าใจไหมครับ

0: แชมป์แชมป์ตำรวจแข็งแล้วบอกเฮ้ยงานนี่ตำรวจเนี่ยมันหนักแต
1: ่ว่าไปเลยลุงใจตำรวจไม่ใช่แมงจรมันจะออกเป็นหน้าเป็นหน้า
2: อ้าวเจอกันเป็นรอบที่สองแล้วลุงก็ผมเตือนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเปิดไฟใส่หมวกเสียค่าปรับอีกแล้วเนี่ย
1: ก็ผมเอาหมวกกันน็อกใส่ตะกร้าแล้วก็เปิดไฟใส่มาตลอดทางเนี่ยแล้วลุงคุณตำรวจ
2: อ้าวลุงคนเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องผมบอกให้สวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้ารถไปเสียค่าปรับดีกว่า
1: ป้ารถลุงใจนี่หมานตำรวจขนาดแท้ลุงใจ
0: กูจะไปเดือดไปงานนักเลยนะป้าใจไปกับไปมันต้นไปอย่านะแชมป์เนาะ

0: าพี่น้องสถานาบุญทั้งหลายปล่อยหลวงวัดเฮาปีนี่มหรสพก็ตามที่ตกลงกันละเน
1: า
0: ะหนึ่งมีหนังสองมีลิเกสามมีดนตรีโอ้สำหรับดนตรีนั่นก็เอาคณะบนศีลตะหนังหนึ่ง
2: กำเดียว
0: ก่อนปีนี้พ่อกำนันขอตั้งกติกาหน่อยเพราะปีที่ผ่านๆมาเนี่ยมีงานก็จังมีเหตุการณ์บุบกันตีกัน
1: แม่นๆๆพ่อกำนันแม่น
0: โอ้ปีนี้กำนันขอตั้งกติกาไว้ว่าถ้าไผตีกันก่อความบาดชะงบในงานถ้ายับได้จับได้คนที่ก่อเหตุมันจะต้องรับผิดชอบในงาน
1: แม่นๆๆแม่น
0: ๆโอ้สมมติว่าถ้าตีกันหน้าจอหนังไอ้คนที่ตีกันต้องหับใจกาหนัง
1: เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
2: แม่นแล้ว
0: ถ้าสมมติว่าเตะกันหน้าโฮงลี่เก๋คือคนนั่นก่อเหตุนั่นหับใจกาลี่เก๋
1: เออๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ถ้าเตะกันหน้าเวนตีเออเวทีดนตรีคือหับใจกาดนตรีตกลงก่
2: อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยทำเหมือนยังอ่านเขาบลา
1: แม่นแม่น

0: พี่ตีไอ้เลย
1: หมอก
0: น้องงามเนาะ
1: ไอ้หมอก
0: เอ้ยมันยัง
1: ไอ้จะตั้งหรือหางเครื่องกะ
0: โอ้ยจ้าไม่กินตั้งอยู
1: ่เออที่เขาขอประจายการนี่มาเ
0: ฮ้ยผมไม่ยังไงไอ้ห
1: มอกไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
0: ไ
2: ปไ
0: ปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปอู้กันที่กองอำนวยการ
0: เงียบกะกำนันเงียบกะ
2: เ
0: กินเลยเรื่องไม่อีเงียบไอ้มวกเกินเลย
2: ไปไป

0: นั่นมันมีอย่างว่าไ
1: หมอ้าวฟังเธอดีนะมาเดี๋ยวนี้ตามกติกาที่ตกลงกันในที่ผสมอายหมวกกับปุ้ยเอ๋ยจะต้องรับผิดชอบการดนตรีของบุญศรีละตันหนัง
0: เออว่ามาว่ามาคำนั้นดนตรีบุญศรีบุญเสือเนี่ยมันเราใด
1: ก็บัตรใดเก่าสำหรับดนตรีของบุญศรีละตันหนังเนี่ยเปิ้นหามาคืน 25,000
0: นะ 25,000
1: เออ25,000 บ่ได้หรอกไอ้หมวกกับพี่เอ้ยก็รับผิดชอบไปเนอะกำเดียวเอาชะตางไปเสียฮือเปิ้นเหียนเน
0: อโอ้ยน่อดนตรีบุญศรีรัตนังแป้งไม่แป้งบอด1 25,000 ก็ได้ว่าหมวกปัน 2,000 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกะลำปีนี้จะคุ้มกะดนตรีก่อนนั้นเสียงพ่อเมียเสียพ่อเล่าแต่เอ่ยเฮ้

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังฟางปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยโน่แถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้โหสวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ตายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ให้กินผมมาลำนะ
2: เอาเข่งไปพูดหน่อย
1: เชียงใหม่ลับปูนฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะว่านะ
0: ลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจกำลังย้ายเสร็จอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแดด
3: พ่อแท้กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียไปไปแท้กัน
1: แท้สิ
3: แน่นะ
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: เลี้ยงก็ไหนว่าจะชวนไปเอียดทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดําคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออผู้หลอกเหี้ยมาพุ่นละฮะแม่นละกันนะ
0: ผู้เลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พุ่นขี่รถเก๋งเบนซ์มาบ่ใช่กะโอ้อย่างมาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอ่ะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกําอู้แม่นก็โ
2: อ้บ่เลิกบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้างหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจกว่าเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาดทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอสอครับ
3: เร
1: ื่
3: องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขาดทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยฟุตตื่นคนละเท่าใดน่ะผมใจอ้อนนะประเดี๋ยวนี่นะเฮีย
3: ตรงนี้เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: บะยาบะเยอยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตอ้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เอาปากกาลำไยละเฮากาอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อวกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอวกซี่เลียววา

0: đi mà bạch đi mà khi sẽ vắt
1: nó buông
0: phải ra một
1: nó buông
0: ê những dây làm đường hành tua vô mà hoang bùm bùm bùm phải bảo
1: là sao mà xích xì xúc chai mà hiền đi đi
0: áo thèm nhở hai tài làm lừa bà bứt chạm chốt bứt chi chốt khôn tài ni sắp bay nó non nề lòng khôn bể ni hị bố bạch tan
1: cái lúc tôn bao nửa nè
0: ôi bà mỹ cháo cắt phải cố kho và ni còn trứng bà mỹ
1: còn những đây làm lừa hôm mà kép mới đây mới đây cậu bị ăn bà mỹ mới đến xì xúc lên nè
0: bẹt chốt quả chẳng lối quả chẳng luôn đứng bờ mỹ
1: nè lúng bùm ผมก็คิดว่าถ้าลุงปุ๋มใจสมาชิกสี่ศพนี่แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ๋มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ๋มเนี่ยไปวางผ้าไตบางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บัดดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัทวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไหมนี่ชบร้อยห้าสิบอย่าง
1: ร้อยห้าสิบ
0: โอ้ชีชบมันหกร้อยฮึดเจ็ดร้อยห้าสิบเรือดำห้าสิบโจดเล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เลยบอก
0: เออเป็ดอันว่าเออบัดต้องถอนเป็นแปดร้อยเอาไปเลย
1: แปดร้อยเนาะ
0: แต่ลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
1: ลุงปู่ไม่น้ำสกุลเนี่ย
0: ปู่บัลลุมทุ่มหนุ่ม
1: อ๋อนั่นคืออันนั้นกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่นอนเน
1: าะเตรียมไว้เนา
0: ะจะได้วางผ้าใจ
1: วันพุกนะสมจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: แต่งโคเสียดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก็เพชรทองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวไอ้โคชก
3: เป็นยังครับ
2: บัดเจ้าจื้อลุงกันนี่ลุงปุ่มบัดลุงทุ่มๆนี่บ่มีจื้อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้นเอามาคนเดียวครับ
4: ฮึมันโหอย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: เอ้ยมีเรื่องสิล่ะโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่มาเลี้ยงแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะไม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกห้องไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกัน
2: แหละป้ากันแถมแล้วเราพี่น้องเรายังมาตั้ง17วันลงแถมแล้วเอาละเพื่อเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพื่อนว่าหมู่4มักซ่าหมู่5มักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เจิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คืออ
0: ้าวมาเลยขอความไม่ได้จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบาลุมถุง
3: เสียงไปอู้หน่อย
0: พี่อยู่นั่นฉันเลยไปก่อนยา

0: โอ้โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากขี่เข้าก็ใครอยากขี่ตึกปะห้องหยับหยับจะไปซอกขี่เข้าตั้งใดดีเนี่ยโอ้เอฟยี่หยางฮะนะ
1: โหไผ่อ๋อไอเฮินกะฮะกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตอะจริงกี่ข้าวมาแล้วอย่าเพื่อน
0: โอ้แหไปเลยฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตอะใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี้ย
1: แอนเลจุกะ
0: โอ้ยก็จะจุยี่หยางฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตือนนะ
1: มันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะ
0: เออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตือนนะ
1: ฮะตื้มเชื่อคิง
0: โคใครอยากกี่เข้าใครอยากไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือมันก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กำลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เออๆยังอีกับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เออแหม่อเอออันบ่เป็นหยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพิ่นบ
1: ่โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังคะลูกฮานี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะฮะขอจีนสดสักตีนก็ได้บ่เพิ่นบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียฮามันจะด่าถ้าการให้กินกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เพิ่นบ
1: ่คิงบ่ฮู้อีหยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั้นมันขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอ

0: หีบน้ำสักกำก็ได้บอกเพื่อนบ่าว
1: เออขี้จะหีบน้ำกะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเนอะเพราะว่าฮะจะเตลก็เข้าขึ้นมาฮะขี้พอนะไอ้โก้งนั่งอยู่หัวขั้นได้แปลงตาสายมองมองฮะขี้ไปอู้กับมันปะ
0: โอ้ยอันล่ำเหลือบ่ได้กินกับบ่ากินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่า

เอ้ยไปซอกกี่ข้าวตังใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกินที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค้นนกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะโอ้ยเหมาะเบ้ยโอ้จินก็ลำน้ำก็ลายโอ้นั่นเสียงอะไรเนี่ยโอ้นั่นโหนกยังอยู่ที่เก่าฮันอยู่โอ้ที่กินไปจีนวลนุ่งนี่แปลว่าปีไปเหรอกันน่ะอุ้ยจะกินแกงแค่นกจะมาลืมใส่นกจะมากินแกงแค่ปีไปเหรอจะมาโมโหเยอะเย้ยนี่เนอะก้ายเงา

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์ไปเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนะพ่อมันเ
0: ด้อเอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินน่ะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินมาเมินกําเดียวได้ขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหโหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเหลือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6 พันพวก
1: ฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำผู้กำไหนเป็นเหลือจั่วมงจั่วมงแบ่ง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ธุรกิจธุรกิจ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะก้า
0: ไปท่ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
3: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
3: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
3: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
0: เ
3: พราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมหูอย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังบักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณบ่ฮับผิดชอบอ่ะ
0: ใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนบ่ได้พุทธได้เกิดคุณมารุด
0: โหๆพี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โหโหอันยังล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สู้ครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยเข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: ตะว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่
2: พ
3: ี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะตะเอียนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เอ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้จะไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนาก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ยอ้า

0: น้องๆเราไปแสดงลิเกมาทุกคืนกลับมาดึกๆเดินๆไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่แล้วคุณพี่พอจะล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงดังทุกคืน
2: โตอาละหะโตชัมมาชัมพูตาชานะโมตัสสะภะคะวะโตอาละหันโตชัมมา
0: ว่าแล้วเชียวเสียงสวดมนต์มาอีกแล้วพี่ว่าเราต้องหาวิธีอะไรสักอย่าง
1: ไปแจ้งตำรวจดีไหม
0: โหดร้ายไปน้องถ้างั้นเราต้องหาวิธีที่แยบยลมาจัดการ

0: เดี๋ยวก่อน
1: ตอบอยู่เมาชวดมนต้องชวดดังๆค่ะ
0: ชวดมนดังมันบ่ดีไปรบกวนเจ้าบ้านกะฮะยิ่งเจ้าบ้านเขาว่าเฮาหูลึงหูตึงกันอยู่เนี่ยโอ้ย
1: โชนี่มันบ่ฮู้เรื่องเลยมันต้องชวดดังๆมันจะได้เงินบ่ถึงบนสวรรค์ชั้นฟ้ามหานี่ล่ะปานบุญเตวบุตรเตวดามันจะได้หับหูเอาไว้เอา4 3 2 1
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
3: คุณพี่จะทำอะไรหรือคะ
4: อ้าวก็จะแต่งตัวเป็นเทวดาตามแผนที่วางเอาไว้เดี๋ยวสนุกแน
1: ่โตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: 我都爱呀，都怎么怎不说？
1: 哈哈哈哈！哈呼的我哒，数数木响当呀娘，得引被成双小碗沾发不难。
2: 很可愁，出木响当那么低呢，很个胡个打雷了胡个。
1: บนข้ามาฮับสู่ไปสวงสวรรค์วันนี้แหละและบัดเดียวนี้ตวย
2: ฮะไปวันนี้วันนี้บัดตันตั้งตัวตัวบัดตาตะเนอกำลังเป็นประธานจะพาอบต.เงินเดือนหมื่นปลายจะได้มันถ้าอย่างนั้นเอาเมียผมไปก่อนเนาะแล้วผมจะโตยไปหามะลูนนี
3: ่โถโถอันยังยังอันโอ้ชูน่ะกะชมควรจะไปก่อนค่ะข้ายังจะต้องไปเป็นหัวคะแนนอยู่ลูก
2: ชูน่ะต้องไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
2: ชูไปก่อน
3: ชูน่ะไปก่อน
1: ไม่ท่าเถียงกันไม่ท่าเถียงกันไปถึง2คนนั่นเนาะถ้าชูถึง2คนไม่อยากจะไปเตื้อจะไปชวดมนต์เสียงดัง
2: ครับครับผมต่อไปนี้จะมาชวดมนต์เสียงดังแล้วครับ
1: โอ้อินิจิมากๆ

0: างสมัยนี้โดนคนใหญ่เอาเปรียบเนาะ
1: เอาเปรียบเรื่องอะไรอย่างกะหึ
0: ยกตัวอย่างเรื่องกินข้าวละอ่อนกินนักก็โดนคนใหญ่แว่หึกินมาเพื่อต้มไว้กินน้ำพองกินนักหลับดีขี้คันอีวะ
1: อันกะแล้วถ้าคนใหญ่กินหรอเปิ้นจะว่าอย่างไรหึ
0: เปิ้นห้องว่าเจริญอาหารตายไปปอเอตัวเออ

0: น้ำปิงไหลแล้วบ่แผ่วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้องสั่นบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพพายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวใจสั่นสั่นบ่ไหวบ่อั้น
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

มาบัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่งูเป็นมูเป็นกกแต่หม้อนหกปกบ้านปกเวียนเป็นจะได้ว่าว่าบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาดกิ่งฟังก่อนพี่น้องจะไปฟังมิ่ง

0: องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูปวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะป่อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าครับป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ข้าเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัย
3: โอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาป
2: อพญาเก่าคืน
3: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
3: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
3: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน้นตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลากับไต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: จังได๋ก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเนาะกะปิงเพราะว่าไฟนี่มันร้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันหยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันหยัง
1: น้ำก้านคน
0: โอ้แล้วคนลงมันก้านอันหยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ้ผู้สองคนนี่หิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันที่เอาคิดเต้าหุกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อังคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อังผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้ละฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อังฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชลกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก
2: ็จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยจะเอาน้ำมาซมไฟเห็นได้กะเว้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยไอ้บ่ได้อุ้ยไอ้หยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อังเถอะอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก่อน
3: จะฮือมันมีก่อมีจะฮือมันบ่มีก่อบ่มี
4: โอ้ยอันปู่สองคนนี่ตื้อมันเลี้ยวบ่หายเถียงกันอยู่ติ๊กๆเฮงไฟบ่ปะเป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะโอ้ย

0: ไอ้พัดกับอีเกี้ยวพลิกหัวกันยังยังยังยังตีกันไปตีกันมา
1: อ
0: ีเกี้ยวนะเอาพลิกแต่ว่างปากไอ้พัดเขี้ยวหักหกชี้เลยอ่ะเห็นเตะเลยนะ
1: เขี้ยวหัก
2: พริกแต่กันก็บาดยังก็ไปเลย
0: โอ้ยมันบาดเจ็บพริกแต่ธรรมดาเว้ยลูกหลาน
2: พริกแต่ยังไง
0: พริกแต่มันติดแกนคุก
1: โอ
0: ้ลมก่อ

0: ว่าได้ลุงทองวันนี้มีข่าวเด็ดๆอย่างว่าไง
1: หือให้ฟังข่าวอ่ะ
0: เออ
2: วันนี้ถ้าจะมีข่าวดีนะ
1: นี่ๆๆๆแต่คืนเนี่ยสดๆเลยล่ะข่าวฮอตหลาย

0: อันลุงทองไอ้ข่าวที่มันเน็ตๆที่มันฆ่ากันตายเลือดท่าเลื่อนห้ามดิมีหรอ
1: มี
0: ข่าวตะกี้มันให้บางไปให้
2: 4.7
1: ยังไงเนี่ยอยู่ให้หุ่นยังมาถามลุงทองลุงทองไทยรัฐจะใครแจ้งแถลงใครให้ฟัง
0: นั่นเราเอาข่าวที่มันพูดเพื่อนมีหรอ
3: ข่าวตื่นเต้นเนี่ยอ๋
1: อตะวันนี่นะพระนะแตงคนตายเนี่ยเช้าเจ็ดแผลตึงตับตึงปอดตึงไส้แตงจนพรุนเลยล่ะ
0: และตำรวจมายับกัน
3: เออแม่น
1: ๆยับบ่ได้ตำรวจว่าบ่สามารถจะจับพระนี้ได
0: ้โอ้พระยังลงพระยังพระยัง
3: พระยัง
0: พระยัง
1: พันหยาดใบไม้ในตา
0: ลุงเหมือนกันนั่นแหละตะวันน่ะฮะ
3: จะหวดหอนแล้วเนาะ

0: สุมาสุมหัวกันอย่างนี้เนี่ยฮะ
1: มาฟังนะฟังลุงทองไทยรัฐเนี่ย
2: ข่าวแล้วปะมันนะ
0: ฟังลุงทองเล่าข่าวเล่าบ่ได้มันมันต้องเตะตัวถึงจะมัน
1: ของป้ามันกะ
0: มันกะนี่ข่าวไอ้ตันไปเอี่ยวงานป่วยหลวงนักเลงลุมมา8คนมาจะซ้อมไอ้ตันน่ะป้าถ้าไอ้ตันตบประภาคเข้าใส่อ่ะตีนจด
1: โอ้โหมันเน็ตๆๆอะ
0: ล่ะบักกองตีนจดไปแล้วไอ้นั่นงอมมาไอ้ตันวัดหัวเลย
3: มาวัดหัวใครอย่างนี
0: ้โอ้ก็ใหญ่ๆมันน่ะเนาะมันนี่มันแตะแตะโลหันแตะมันก็ต้องเอาแตะล
3: ่
0: ะ
3: แล้วงานนี้เป็นไง
0: เนี่ยเงาพัดเดลิเนียวหูจักก่อน
2: โอ้โหขอข่าวด้วยป้า
3: โอ้ปอแล้วโอ้ทุกอย่างทั้งหลาย
2: เดียวมาด้วย
3: ทั้งหลาย
1: โอ้มันเลือดรักการละเว้ยการเงาพัดเดลิเนียว
3: มันเดียวนี่ขนาดข่าวเดียวหัวปวดจะบ้างก้อนแถมข่าวนี่จะตายคำตีนงานนี้แหละเงาพัดเดลิเนียวนี่ท้องไทยรัฐคนล่าคนเด้อ

0: ลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้
0: แถวนี้ไผใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหา
0: ใช่บัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่นี่นะลุงแค่ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบันไดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันยังน่ะหูอันยังน่ะ
0: นี่นี่นี่จักกิ้มเจ็ดห่างยุ่งวะ
1: ข้ามกันไ
0: อ้อ๋อแล้วแล้วแล้วหูก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงหัว
1: ว่าพากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตว์วัดนี่ไผจะลองปุตตานี่บ
1: ่ปุตตา
0: เอออ
1: ะยังเปียวถนนบ่กับ
0: ตอ
1: เก่งบ
0: ่ไอ้เก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้ฮู้มันยังนี
0: ่อ้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเขียวตัน
1: เป็นนักเลงเนาะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเขียวตันเขียวตัน
0: อ่ะอ้อถ้าหากว่าวันไหนลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาข้าวอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอันหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก่ะ
0: ไอ้บ่ใจบ่ใจ
1: อ๋อแล้วมันไปเกิดอะไรอ่ะเกิดอย่างขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดขี้ปุ่มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ไอ้เสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
0: แกให้ปะมาเมินละดีละกันเดี๋ยวให้เจ้าไส้ขี้มาแก้มเราแน่บ
1: ่เนี่ยกาที่เขาลือว่าขิงไอ้ชิงจักกิม
0: ชิงจักกิมเจ็ดวัดเว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละขิงจะได้ลู่ลิดของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่าหมูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบัดดอกบัดได้ยังมาตีกันอย่างกลางวัน
3: น
2: ี่
3: คนอ
2: ื
3: ่น
2: มาต
3: ีบัด
2: ต้อง
3: ห้ามปล่อยเขาปล
2: ่
3: อยมันปล่อยมันปล่อยมัน
4: เสือใต้สิงเหนือเสือใต
2: ้คู่มัน
3: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเนี่ยหยอกเลย
0: วันชินบัดได้เนาะถ้าบัดอย่างนั้นคิงเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้าหนักบัดได้ห้
2: า
1: บะมืองานวัน
2: ไอเสือที่เข้าห้ากันเดียววันนี้มอกได้เฮ้ออยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าโยไปไกล

0: อุ้ยบ่สบายกะมานั่งเงาโกกโงกอะยังบ่ไปหาหมอเฮีย
1: อุ้ยบ่กล้าไปบ่มีสตางค
0: ์ก็จะไปใช้สตางค์อะหยังนักอะบัดเดียวเนี่ยเพิ่นมี30บาทรักษาทุกโรค
1: ก็ย้อน30บาททุกโรคนั่นก็อุ้ยบ่กล้าไปอุ้ยมันเป็นหลายโรคก็ลองคิดพอกะ
0: เป็นโรคอะหยังพ่อ
1: โรคขาดอาหารเบาหวานใจสั่นเป็นโรคความดันเจ็บหัวตัวฮ้อนเป็นโรคกึดนักบ่หลับบ่นอนแข็งอ่อนขาอ่อนบึดฮ้อนบึดหนาวโรคเกาโรคปวดขี้การหลังยาวหนังเอ๊ะหนังหาวน้ำลายย้อยเจ้อเจ้อน้องคูณพอกะ355 3621 3728โรคมันจะเชื่องเป็น300ปลายจ่ายก็จ้างมาตัวเฮ้ย

0: อุ้ยเนี่ยอันยังเนี่ยควันไฟจุ้งจุ้งจุ้งเนี่ย
1: ยางจีนนะมามากินด้วยกัน
0: มันยังบาสุกเตื้อจะกินได้กันอ่ะเลือดย้อยโซ่โซ่ฮะน่ะ
1: โอ้น่าอย่างเงี้ยมันหวานดิทุกล้ำเป็นพญาหำห้าหำห้าเนี่ยเป็นยามามากินด้วยกัน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เจ็บน้อง
0: น่ะน่ะน่ะบาสุกฟังกินสุกล้ำเป็นพญาห้ามห้าห้ามห้าตายจะลาดตึงมือไปไปไปหงยาจีนที่เหลือนี่เอาขว้างเหี้ย
1: จะไปเอาขว้างเนาะจะถุงแถวแถวอุ้ยอุ้ยจะเอามากินที่หงยา
0: โอ้ยังขางกินอยู่เนี่ยเปิ้นหวานนะละอ่อนหันแต่กำเป้าคนเท่าหันแก่กำกิน

0: อุ้ยเป็นไรสบายดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออสบายดี
0: จำผมได้ก่อนเนี่ย
1: จำได้กะไผ่อะ
0: ผมนะ
1: โอ้มึงกะอุ้ยไปห้องยามาแล้วรู้หมอปนบอกให้อุ้ยกินอาหารให้ครบ5หมู่อ่ะ
0: แล้วอุ้ยได้กินก่อน
1: กินก้าหมู่1ปอดหลวงท้องหมู่2ปอดหลวงผามหมู่3ปอดหลวงดีหมู่4ปอดหลวงจ้าข้างหมู่5ปอดหลวงโอ้ไปบะลูกมันไก่อยู่บนดอยปูน
0: จะเป็ดใจยังใดอุ้ยอาหาร5หมู่นี่หมายความว่าเนื้อนมไข่ผลไม้ผักสดบะใจหมู่บ้าน
1: โอ้อันแหม่คนเฒ่าบ่เข้าใจแล้วมึงเหรอไปตรวจพอแล้วกะโรคเอดอ่ะ
0: ไปตรวจแล้วบ่เจอ
1: บ่เจอโรคเอดกะ
0: บ่เจอหมอ
1: เออบ่หลอดแท้กะบ่

0: nhãn đoan đoan hơi bị nhận có
1: anh kha khai bị ra tha bàn nhở
0: anh thấy đoan bị ra tha bàn rồi đoan chả bay nhận nhận
1: anh thấy kha dây bị ra tha bàn rồi kha chả bạp họ lập thành hứa mất chặt thành viên แล้วข้าจะปราบยาบ้าหึมดจากเมืองไทยเลย
0: ถ้าปู่ด้วงได้เป็นรัฐบาลนี่นะข้าไม่ต่อร้อยเอาบาทเดียว
2: อันบางเมืองจะเลื่อนขึ้นทั่วพิษตา
0: ไม่ได้ล้มละลายไปเลย
2: เป็นจะได้ล้มละลายปะ
0: ก็ใครหน้าชะตางเมียมันมันยังรักเอามาซื้อกินเหล้าอ่ะ
1: จะไปว่าจะงั้นอันเรื่องมันผ่านไปแล้ว

0: 表，小孩被娘个，
1: 俺他还被拉他门弟呢，
0: 被拉他门弟呢，门弟样在笑啊。
1: รัฐมนตรีนี่นะมันดีหลายอย่างได้ไปเมืองนาได้ไปเมืองนอกได้ออกทีวีไปที่ไหนเขาก็เอาผ้าขาวม้ามัดเอวจนปอบเพียงขอปุ่นข้าใครเป็นรัฐมนตรี
2: โอ้ยตายก็ตายก็แถมซิบจาดก็ถึงมาได้ปิ่นปิ่นเล่าเหี้ยตึงมือตึงบันสมแกวัดบันไดปัญญาบ่มีไผเลือ
1: กจะไปว่าจะนั่นปอมันบันแน่ผู้ใจขี้แห้ยังได้เป็นพ่อเมียฝรั่ง

0: านเชียวเนี่ยเชียวคิดเป็นอย่างไรว่าเชียวให้เป็นชอจอ
1: เป็นชอจอนี่ข้าคิดว่ามันดีหลายอย่างนะ
0: มันดีอย่างไรเชียว
1: อ้าวมันดีจัดจีว่าเวลาไปที่ไหนไม่คนนับหน้าถือตาจะได้พัฒนาในหมู่บ้าน
0: แม่ง
1: จะได้ช่วยเหลือเจ้าบ้าน
0: แม่งแม่ง
1: ในงานชกงานจักได้วางผ้าปังชกกู
0: แน่แน่แน่นอน
1: เฮ้งานชกงานได้ก่อนงานนั้นเออชะตาโลข้าได้เป็นชอจอนะจะบอก
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปูเมขอเต้ขอเต้เลิกฝันได้ยังตายเกือบตายเกือบแถมซิปจัดกระจึงมาได้ปิ่นเมาเหล้ามาไอ้ใส่เตียวเงี้ยวใส่เตียวชะมัดแก่ฝ่ายมาได้ก็ยังบ่มีไผเลือ
1: จะไปว่าอย่างนั้นของอีมันบ่แง่หลอกนายผู้ชงที่ใครยังได้เป็นป้อมเมียญี่ปุ่น

0: กันเตียวฟังล้ำฟังเหลือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกระบาดคนตุกคนตึกน่ะและสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบัตรคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นไรล่ำเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบัตรผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะถ้าอย่าฮอกอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเจอจัน
1: หมู่ปี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นซองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้ว่าพ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาฮับจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็การอุ่นใจน็อกน็อกบ้าผ่านแม่ความว่าใหญ่ๆอ่ะ
2: โอ้อันนี้พ่อหลวงก็บ่ฮู้เหมือนกันเด้อ
1: ถามอียังก็บ่ฮู้สักอย่างเออ
2: ก็มึงก็ไปอุทธรณ์เอากะจัน
1: โอ้พ่อหลวงจะฮือเฮาไปอุทธรณ์เฮาบ่ใจนักโทษลูกเฮ้ยอีก็มาเป็นพ่อหลวงฮ
2: ะไอ้จันไอ้จันมันจะมึงให
1: ้เอ้ยอย่างไอ้ยังพ่อหลวงจะรังแกประชาชนกะ
2: ไปไปไปไปไกลๆไอ้จันไป

0: เอ๊วันนี้เฮาอย่าไปทางใดเนี่ยจะเอาบัตรคนตุ๊กไปฮูดก็ไกลซะหน่อยเฮ้ย
1: เออนั่งจมอย่างจัน
0: อ๋อสวัสดีครับพระหลวงก็นั่งจมเรื่องบัตรคนตุ๊กนะครับพระหลวง
1: ก็มึงอุทธรณ์ผ่านแล้วบ่แจ้กาจัน
0: อันผ่านนี่ผ่านแต่มันได้บ่เท่ากันนะพระหลวง
1: มันก็ตามระเบียบเปิ้นหน้ากาไอ้จัน
0: ระเบียบยังไงคนรวยได้300คนตุ๊กได้200อ่ะพ่อหลวง
1: แล้วมึงไปฮู้นี่มา
0: ขอญาติพี่น้องพ่อหลวงอ่ะแปลงบ้านอย่างวังอ่ะรถยนต์มีเป็น 2-3 คันอ่ะได้300อ่ะเฮานี่ขี่รถเครื่องมือ2แก้เด็กว่าบ่ดังอ่ะเมียเฮาฮับจ้างมัดหอมวันค่ำวันค่ำอ่ะชินพ่อออก5ซองปองอ่ะได้200อ่ะ
1: อันก็ไปถามรัฐบาลพุทธจัน
0: ถามพ่อหลวงเนี่ยเพราะพ่อหลวงเป็นลูกน้องบ่ลูก
1: ปอปอปอย่างย่างย่างจันไปคนตีคนต่างเลยไปแล้วจะมีเรื่องมีราวกับบัตรคนตุกคนเติกนี่เห็นละไป
0: เออ

0: สวัสดีครับเจ๊อวกพลงาม
1: สวัสดีเจ้าป้าเลี้ยงจันวันนี้เจ้าอะยัง
0: แอนและได้บาร์โค้ดรูปมา2วันของห้องป้าเลี้ยงเอาเฮ้ยแอนอันอีนะเฮาใครมาฮู้กับเจ๊คนงามมาหมอสกรรมนะ
1: ฮะฮู้ทอดอะยังอู้ดีๆนะไอ้จันเดี๋ยวจะโดนแล้วเนอะ
0: เอ๋ก็ฮู้บาร์โค้ดรูปกับเจ๊
1: เออป้าเลี้ยงไอ้จันจะฮู้เอาอะยังเจ้า
0: อันอย่างอื่นเฮาก็บ่ใครมักเท่าใดนะแต่มันสีส้มๆปากหน่อยอ่ะเฮาฮูดนั้นชุดเล็กอ่ะจะได้ก่อฮะ
1: ฮูดเล่าบ่ได้ไอ้จัน
2: เฮ้อเถียงกันยังลําเหลือเสียงดังแตะดังว่า
1: ก็ไอ้จันน่ะกะป้อหลวงจะเอาบาดคนตุกมาฮูดเอาเล่าอ่ะเฮาบอกว่าบ่ได้บ่ได้อ่ะ
2: เฮ้อไปได้ฮูดจันก็เดี๋ยวเปิ้นจะมายึดบาดไปนะ
0: อันชุดเล็กบ่ได้เป็นหยังกะหลวง
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้เด็ดขาดไอ้จัน
0: เออบ่ฮูดก็บ่ฮูดอ่ะอันอีในบาดเฮามาได้อยู่200เฮาขอขายเขียวให้ป้อหลวง150
3: บ่ต้องเอาของมันนะปะหลง
0: โอ้เอาเลย
2: ฮั่นๆจันเมียตวยแม้เดือดร้อนหั่นล่ะ
3: กำกึดดีเนาะเอาบัตรคุณตุกมาขายเขียวซื้อกินเหล้าเฮ้ยบัตรจัน
0: โหสู่บัตรท่ามาปากบัตรไผ่บัตรมันสิทธิไผ่มันอันที่สู่เหรอขายเขียวไปแกงหวยใครอ่ะบ่ว่า
2: โอ้อีมันก็ปอปอกันเรื่องกูนะกะจัน
0: เออป้อหลวงก็เหมือนกันน่ะบ่เข้าใจคนเฮาต้องบอกเฮาส้มปากเฮาส้มปาก
2: บัดคนตุกเปิ้นเอามาฮื้อฮูดเอาของกินของใจมาใจในบ้านในจองเปิ้นบ่ใจเฮามาฮูดเล่าฮูดหวยกันอย่างอีป้าหลวงจะยึดแล้วเนอะ
0: เฮาด้วยว่าเฮาบ่ฮู้เฮาจะขายเขียวป้าหลวงอ่ะอุ้มฮู้เรื่องอ่ะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได
0: ้ได้บัดก็ฮูดบ่ได้ดังใจ
2: เฮ้อบ้านี่เหรอ

0: จ้อยเอาซาตางให้เงินยืมแม่นก่อ
1: แม่นแล้วเหรอ
0: เออมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โอ้ไอ้จ้อยตึงมือตึงวันนี่นะสู่ตึงบ่นับบ่ถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน 2,000 ซื้อหนังสือให้ลูกสู่เป็นจ้องเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิดีก้าผัวน่อผัว
1: บ่

0: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ขายประตูให้ครับคุณลุงขายประตูให้ครับ
2: มาใครมาใครเงินหลังนี้ไม่ใช่แผงว่าต้นลับชี้เรา
1: ใครก็ว่าบะไข่ฮะใครก็ว่าบะไข่ฮะใครก็ว่าบะไข
2: ่
1: ฮะ
2: ได้เฮ้ยหัวอีลุงเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะบ่ต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นบ่ได้แกงดีขวายงามก็เตะก็ได
1: ้แม่เมียจะไปปัก
2: อีลุงเฮ้ยอีลุงมึงยังบ่ไขประตูเฮือผัวมึงแห่งั่นเฮาบ่ไขเฮาบ่ไขอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ส้มก็ปอเกลือน่ะเอาลูกเอากันเฮือตายๆเถอะเน้อแม่เน้อบ่ตายจะไปยังไก่ทะล้ำเนาะ

0: ไอ้เมาะหนอผัวค่ะหับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเล่าหนอก
1: เหยียบไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเล่าหนอกน่ะมันขวดเต่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หรอ
0: ไอ้จ้อยไอ้ลองกึดก้อยหรอว่าเล่าหนอกน่ะมันขวดปั้นปั้นปลายบ่เดียวน่ะเปิ้นลนน่ะลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่ายุคนี้น่ะจ้อยกันประหยัดเฮาเป็นคนไทยต้องใจของไทยกินของไทยแอวเมืองไทยเงินจะบ่ได้ล้วนไหลไปต่างประเทศ
1: หูหูไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินตึกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
0: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: ล่ะคุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าให้มันอยู่กะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกไล่ออกมากินเหล้าไทยไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลแล้วลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแกออดแกเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสีตีน
1: แมงหางงอสีตีนชูหน้าข้าเป็นหมานู่นชูนะแมงสีตีนมีเขา
0: โหแมงสีตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายลูกนี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
1: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้เหรอวอกลุงนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ย่างย่างมาจอยย่างด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยมาเข้าเรื่องชูเขาเนี่ยมันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูอย่างหนังชีวิตถ้าพิษกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่าอายเฮาป้อนเขาพ้องกะมึงเฮ้ย

0: ฮัลโหลสวัสดีครับรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: จากหมู่บ้านลุงลังนิเวศเจ้า
0: อ๋อแค่หูเรื่องอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้าอยากหูวิธีปราบขโมยเจ้า
0: ครับครับอู้มาเลยครับ
1: คือหมู่บ้านของข้าเจ้านี่ขโมยมันนักเจ้าของหายตึงวันสุดแต่เตียวในก็ยังหายเตียวในเก่าๆมันยังลักนะเจ้า
0: โอ้บ่ยากครับวิธีปราบขโมยมันบ่ยากสาระน่ารู้นั้นจะบอกให้นะครับขอโทษครับคุณมีผัวหรือยังครับ
1: ข้าเจ้ามีผัวมาแล้ว8คนเจ้า
0: โอ้บ่ใช่ครับปัจจุบันครับปัจจุบัน
1: อ๋อมีแล้วเจ้าข้าเจ้ามีผัวแต่ว่ามันสอบปิกเด็กๆเดินๆป้องอย่างบ่ได้เจ้า
0: อ๋ออีซ้ำง่ายกะครับคือคุณหามีดคมๆมาสักเทียนนะครับแล้วคุณก็ยืนรอผัวคุณอยู่หน้าบ้านจากนั้นพอผัวคุณเข้าบ้านมาปุ๊บแม่คุณก็เอามีดฟันคอผัวคุณปั๊บแล้วก็เอาหัวของผัวคุณนะครับเสียบไว้ที่หน้าบ้านนะกําเนี้ยนะครับคุณบ่ตั้งหัวว่าขโมยนี่มันจะเข้าบ้านนะขนาดเตี้ยวกายนะมันยังบ่กล้าเลยครับ
1: ว้าอย่างอีมันก็เป็นที่กลัวตึงเปิ่นตึงตัวนะกะคุณ

0: ฮัลโหลจากคุณอย่างครับ
1: จากลูกน้ำเจ้าม
0: ีปัญหาอย่างกะครับ
1: ข้าเจ้ามีปัญหาเรื่องความสวยความงามเจ้า
0: ได้เลยครับว่ามาเลยครับ
1: คือข้าเจ้าเนี่ยต้องการลดความอ้วนนะเจ้าเพื่อได้ผลอย่างรวดเร็วอ่ะเจ้า
0: เอ๊ะแล้วตอนนี้น้ำหนักของคุณเท่าใดครับ
1: 150โลเจ้า
0: โอ้คนก็ว่าควายงานครับ
1: มันแน่ใจเจ
0: ้าแล้วต้องการลดลงเหลือเท่าใดครับ
1: เอาแบบเพื่อวอยๆรวดเร็วเลิศสแมนแตนเพอร์เฟคที่สุดนะเจ้า40กิโลจะได้กว่าเจ้า
0: โอเคเลยครับบ่มีปัญหาวิธีของผมภายใน1สัปดาห์น้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีโดยที่แบบต้องกินยาแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสียเวลาฟังให้ดีนะครับคุณลูกน้ำต้องไปหาซื้อสก็อตเทปอย่างหนา นะครับแล้วก็ยังเหนียวที่สุดเอามาปั่นปั่นปั่นแล้วก็ปิดปิดปิดปากของคุณเอาไว้หลายๆรอบนะครับเอาทิ้งไว้1สัปดาห
1: ์
0: ห้ามแกะออกอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วน้ำหนักของคุณก็จะลดลงทันทีเลยล่ะครับ
1: ไอ้ข้าเจ้าบริไก่กว่าเก่าเหม็นเน่าเบิ่งๆมาเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ว

0: ฮัลโหลรายการสาระน่ารู้จากไหนครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินก่อน
0: ครับได้ยินครับ
1: อังจับไปนวลเพ่งอ่ะ
0: อ๋อครับผม
1: โอ้ลุงฟังคุณตอบปัญหานี่นะ
0: ครับ
1: นักต่อนักแล้วเนอะลองทายปัญหาลุงพ่องหน่อย
0: ครับครับลุงมีปัญหาอย่างก็ครับ
1: ถามข้อก่อนนะ
0: ครับผม
1: เป็นอย่างนั้นเนาะ
0: ครับ
1: อันข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าลุงเข้าไปในเวียงหยั่งอ่ะ
0: คุณลุงก็คงจะไปธุระครับ
1: บาดใจบาดทุกข์แหละ
0: อันลุงมาอย่างครับ
1: ไปตัดผมอย่าง
0: อ้าว
1: หม่อนจัด
0: ครับครับ
1: อันข้อที่สองโล
0: ครับผม
1: โล
0: ครับครับได้ยินครับ
1: ยินเนาะ
0: ครับได้ยินครับ
1: ข้อที่สองนี่นะ
0: ครับ
1: ที่ลุงโทรศัพท์โลมานี่ลุงโทรมาหยั่งอ
0: ่ะอ๋อก็เพราะว่าลุงอยากจะทราบปัญหาของลุงครับ
1: บาดทุกข
0: ์เอ๊ะอันมันเพราะอย่างครับ
1: อันเพราะว่าอีนวลมันติดโทรศัพท์ใหม่ยับลุงเลยลองก้อยติดแก้แก
0: ้อ๋อครับผมได้ยินครับได้ยิน
1: ล้อ
0: ครับผม
1: ล้อ
0: ครับครับ
1: ได้ยินก่อน
0: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: อันข้อที่สามนะ
0: ครับผม
1: เวลาลุงเตียวไปตามกลางกองเนี่ย
0: ครับ
1: ทำไมหมามาถึงเห่าด้วยก้น
0: ก็เพราะว่ามันถ้าจะนึกว่าลุงเป็นผีก็ครับ
1: ดีนะบ้าใจบ้าทุก
0: ครับ
1: บ้าทุก
0: เพราะอย่างครับ
1: ก็เพราะว่าหมามันปากมาจ้างโลแม่งก่ออ
0: ๋อครับ
1: ยังเนอะ
0: ครับ